哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
าติดปังสิดูว่าเจ้าติดปังเฮ้ยเอ้ยสิดูรมาญาติลังสิดูรมาญาติลังคุณเอ๋ยรำวยเอ๋ยคุณเอ๋ยรำวยเอ๋ยโอ้ยโอ้ยญาติลังปรังตีมูญาติลังปรังตีมูโอ้ยโอ้ยลันโยลันพันนุตตาเตอลันโยลันพันนุตตาเตอ

คุณนายินดำวิอินถ้ากังเดออยู่ที่เบียงไกลกุมเบียงกุมเกียงอาเดออยู่ที่กลอ

โอ้ยดูสิคุณเอาเดียงกลองเยอะโอ้ยปอดุดกายลิงคมล้อโอ้ยอมปอดุดกายลิงคมล้อโอ้ยใครรับมือยาหนักคุณเลยใครรับมือยาหนักคุณเลยโอ้ยอมปอกลายออกเป็นซ้ำล้ออมปากไรออกเป็นซ้ำล้อเนาะยกเลิกตั้งแต่กันนี้เนาะนะเฮ้ย